0: ได้ยังขมืออือฮึอังก็ยังต้องมาเลียดอดีรานิมารหมานิมาสินะว่าคิดชาววาสิมาไหนเลยก็ได้สินะ
1: โอเคโอเคเดี๋ยวบอกคือข้าหาอาญาตามูวาสุงก็ชอบบุคือสโตไทยนามเลย
0: ก็ว่าอย่าโตมูวาสัสลังพอตัวสิบเลยเฮ้ยสัสลังนี่ในฐานะเป็นพ่อเด็กต้องสนุกคิดชาขันตะกระดี
2: ดาซองอังวันนี้เราไปจ้าสีชาตุงคุตุงมาขรันรอมันจระตีรอบุมาทบลียาน้าวรอบุหายาตายาไม่ตีมาตลอดเลยมันงาเลียเลยจ้าตีบ้านรถตู้บ้านนี้ใครไม่หนี
0: บ้านเรามาวันไหนครับว่าสัสลังเจ้าก็คันตานังคิดชาขันตะกระดีร่างเครื่องพันรสชาติน
2: ั้นดาซองอังบุรุตุกมุงรุตุกมุงเขาอุปเปลจังว่าคิดชามาบ่อยเทมันเองนี่รักน้องข้าเชื่อว่าอันนี้บุษบุตรรักเลย
0: ดอกไม้กางตานาบุษชาติบุปราลาสตองจูคิดชาข้าจักราดีอุลัยหีร่างพันอาดี
2: อือฮึดาซองอาศัยจ้าสิข้าจามาเลียร่างอังชามุนังยาอังทังข้า
1: เฮ้ยทัศน์ลังกราสมัครก็ว่าจะบุษชาติมาหุ่มมามาวันนี้รับสังขตบ่ราดานาราคังไทมานี่นึงตุลกียาพะระนึงตุลกีทาพะระตุยขมันลียา
2: อังบุษไชนะดาซองราดานีรังปุจจาไวตาบกจีนิบสาบติรอตัยกังมานิหายาอังทังคา
1: อายาตมะโกกะตะตะเฒ่าอิสังหันเลยคัสขายาดา
0: ดอดีอังโกยอมนะไชนะไห
1: ดี
2: อาหายาดาซอง
1: โตริ
2: อายาอายา
1: โตริ
0: เดี๋ยวรอถึงนั่นเลย
1: อย่าตัวอย่าโทษนี่ได้ขึ้นมาทำอะไรที่นั่น

0: น่ายรักไว้ทะลังหัน
1: ยาดังที่นี่บ้าราสุดท้ายแล้วน้ำดี
0: กูบอกยาโตได้ติดค่ากับน้ำไว้ดีอังไปยองว้าว้าบรายกูเป็นอะไรกัน
2: มอเฮมึงเลี้ยวก็อันนี้ทำอะไรกันวิทำตามอะไรอันสลายขัดนะ
1: มหาตึงบัดตึงมาหรือดังนี
2: ้เอาอันสลายขัดนะเลี้ยวนิดาเลยฮักตากราดกอรอกองลาตีไฟน้อยเลี้ยวนิดาเลยวิสิกตาเล็กขรันโรมันิดาวก็ตาเล็กให้กองลาตีกลายน้อยอังสลายขัดนะฮะเฮนีมอเฮมึงก็เจ้าพวกเรียกตาลมิชิบายจุดปุ่นมาคอยเลี้ยงกระสุนน้อย